0: ับไหว้ได้พี่แต่ก็หนูเห็นว่าเป็นอะไรแต่ลงนะฮะแ
1: ล้วมันได้ฮาร์ดได้ฮาร์ดวิกติดบูชกอบ
0: โอ้มาทุนมาว่าเป็นแล้วน้องเฟมเท็กซ์มินูต์อันนั้นฮาร์ดโน้ตนกส
1: ์โอ้เฟมชูกูฟอดว่าริกติดเอ็กซ์ซ์
0: Okej.
2: Okay. Då kör vi.
1: Ja.
2: Kenneth, roligt att du är med oss. Ha det så bra.
0: Ja, okej.
1: Hej då.
2: Hej då.